มาตั้งความมือกันไงปีเล่คุณไม่ละคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูสิไม่ยังมาในงานคุณความมือนั้นคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเตียไอระบบวันเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पर जोड़ीं चाहो अब हम उन्हें लांगे लाके अब तालो बेताल महीनेर फिर दुका पायेलन जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंसर नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไปเรียกทุกสิ่งเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเราเห็นไหมมาเนี่ยคนเนี่ยคนความมือตั้งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one hardware and software education center โอ้เนี่ยเอา CPN มาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนู้กับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสัตย์มาบิ๊กรีโอเนี่ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชาคุบินเบียบสตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পয়েন্ট পর জোড়িন চাও আমার মনে লাগে ডাকে তাও তালো বেতাল মহিলার ফের দুকা পাইলেন ঝুসি তাও এ ফোন নম্বর 0215547787 98 4 20 35 541 তাও ভয় গুড ভেরি গুড